0: 捧$80以上，明显高于战争爆发前约67至70美元的水平。高能源价格及相关石化原材料成本仍将持续对制造业和旅游业形成压力。
1: เพราะฉะนั้นนะมันก็จะยังเป็นปัจจัยที่มีผลกลับมาที่ธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานหรือว่าวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับราคาพลังงานหรือวัตถุดิบต่างๆปิโตรเคมีต่างๆตรงนี้ทำให้ต้นทุนยังอาจจะมีความหนืดไม่ได้ลดลงมาในทันทีค่ะอย่างน้อยก็จะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนค่ะ
0: 开采研究中心认为，整体来看，高能源成本和外部政策风险仍将是制约泰国下半年经济复苏的重要因素，而制造业走势和旅游业回暖速度也将成为观察泰国经济前景的关键指标。
2: 专家指出，企业未来仍需面对高成本、需求不确定以及国际竞争加剧等长期挑战。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
3: 请持续关注下节新闻。
4: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。